0: 明亮雅致的新店厅堂里，往来食客大多是外国食客，一口适口的中国味让陌生的味蕾读懂东方饮食的精妙。而老店之内，岁月沉淀的温情从未消散。
1: ใช่บะหมี่เส้นฝอยทอง
2: แล้วก็มีเกี๊ยวด้วยแม่นี่เกี๊ยวกุ้งเป็นไงกระเพาะปลาไปได้ไหมอร่อยเนาะร้านใครเนี่ย
1: ร้าน
2: ร้านเยาวราชดั้งเดิมเลยนะเนี่ย
3: ผมเป็นคนไทยเกิดที่นี่ผมตั้งแต่ไม่ได้แต่งงานมาที่นี่กับสามีผมก็ตั้งแต่มาที่นี่กิน
4: มาเม่งกูก็คือมาที่เชียงคงทำงานประมาณ23ปีมาที่นี่ทำงานแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเป็นผู
5: ้จัดการดีเราเป็นชาวเฉาซานมา我是第三代啊，以前泰国人都说中国人坐船，然后拿一个坛子，拿一个杯子，哎，拿一个枕头来坐船来到泰国。
0: 对于土生土长的第三代华人而言，何成峰早已不只是一间中餐馆，是从小相伴的味道，朝夕相处的老街。这里承载着他们完整的成长轨迹与乡愁情怀。西班牙巴塞罗那是一座悠闲包容、兼具多元文化气质的城市。随着华人旅居者增多，中餐已深深融入这里的餐饮版图，